0: อยู่บ้านกินมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมาอัมโตยองพี่หาปันดูหน้าพี่บานเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบะไตหาว่ากว่าไอ้มันเซนอ๋ออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพร
1: ์อ๋อบางบางสเตป้ามันย่อไอ้กิจวันดาวสิจ้าอุย่อไอ้ก็ยิ่งเขียอุปุระปันดูหน้าอีเคลนอีบลูวักชินีนายยุ่งสุดดังอีแชดอีตูยองอีโยกว่าอยู่เขียมันเรดมันกุย
2: เนี่ยพาอุปัจบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรีออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลอง
3: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के